จากเตนาทีเย็นจะจะกันจากมูลาจิตโตอาเซตุตินโดมิมิลันนินทุนออายุนิมาสันนานสติวัจิตจิตโตอาเซตุระ